0: กาดวาดมาอุบาทปางรองบุลูตังอารามคิเตบุเมกาตังเกลางัยยามัยสิกัดกามายโอละบาทมาเกลางัยดาเรกันโตสะกะปาทกาตามารันดาตังอากาตุปวงจำบาทอุเลหะกาเดบารณียาติปันโดอากาศิลาตสารตาจำปาตมปาตอัมปาริงาตงามเบอาตากรับเวบาบาบาบาสอาเปนเอตเบอาระบาส
1: ฮิระบาบาสกา